รบกรวนจีบเสกือสำหรับเนี่ยได้หกบัวปีโปรธาในขนมนี่คือเมียนสันได้สันได้คือดอนในจีบโปรตีนกรบกรวนดอนเนี่ยได้มันตัวตัวตีนสัตว์ของได้จานเป็ดได้เบียปูหายให้ดำลงนู้กบันอันพอยละมอมหายนู้ยังได้บรรลัยใบตองคือจีสลักมรม

ព្រះព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់សាវិតហើយទ្រង់ចង់ជួយគេយល់ធៀបអំពីអ្វីទ្រង់ត្រូវធ្វើសម្រាប់គេនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអានពីកូរិនថូសទី1ជំពូក11អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយគេលោកផលជាអ្នកសរសេរឲ្យយើងយល់ខ24 Corinthians ទី1ចំពោះ11ខ24លោកត្រង់បានអរប្រគុណរួចហើយក៏កែកនំប៉័ងដោយបន្ទូលថាចូលយកពីសាចោះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវខែកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចោះលោកក្រោយដែលបានបរិភោគរួចហើយនោះត្រង់ក៏យកពេងបែបដូចនេះដែរដោយបន្ទូលថាពេងនេះជាសញ្ញាថ្មីដោយនៅឈាមខ្ញុំចូលធ្វើដូច្នេះរាល់វេលាណាដែលផឹកទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីព្រីស៊ូនីបន្ទូលទៅសាវែតរបស់ត្រង់ពីព្រោះយើងអានបន្តែធម្មតាយើងអត់គិតត្រង់បានអរប្រគុណរួចហើយព្រះយេស៊ូវអរប្រគុណអំពីអីនំប៉័ងនេះមានន័យអីសាច់ឈាមរបស់ព្រះត្រូវស្លាប់ឈាមដូចនេះត្រង់ត្រូវការលះបង់ឈាមរបស់ត្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងត្រង់អរប្រគុណព្រះអ្នកណាគិតពីគេជិតស្លាប់ហើយគេអរប្រគុណព្រះដោយសារគេត្រូវស្លាប់ពិសេសបើសុខភាពយើងនៅល្អយើងនៅក្មេងព្រះយេស៊ូវទៅ30ជាងតែយើងលើកដៃអរប្រគុណព្រះពីព្រោះយើងត្រូវស្លាប់ស៊ីយើងត្រូវសួរ Hide away ព្រះយេស៊ូវអរប្រគុណព្រះពេលត្រង់ដឹងត្រង់ត្រូវការស្លាប់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគិតអំពីផលផ្លាយពីរឿងទ្រង់លះបង់ជីវិតពីទ្រង់មើលនឹងប៉ាំងនឹងឈាមទ្រង់ឃើញយើងទ្រង់ដឹងបាទ្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់អាចលួសយើងពីសេចក្តីស្លាប់នឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចនៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចអានេះមូលហេតុព្រះលើកនំប៉័ងនឹងទុកធម្មពីអំបាយជឿនឹងអរប្រគុណព្រះពីព្រោះព្រះគិតអំពីសម័យនមុខពេលយើងអាចនៅជាមួយទ្រង់ក្នុងនគររបស់ទ្រង់អានិនីយអំពីកកាយនំប៉ាំងខ្ញុំកាយនំប៉ាំងអស់ហើយតែខ្ញុំយកនេះកាយវាបាទនេះជារាងកាយរបស់យើងយើងក៏ជាមេស្បាយឬឈឺឈឺព្រះយេស៊ូវដងហើយអំពីអ្វីគេធ្វើដល់ត្រង់គេវាយគេវាយមិនវាយធម្មតាមានទួយបំផតឫស្សីទេអានេះគេវាយគេប្រើស្បែកកោនឹងចង់ស្បែកកោគេដាក់កញ្ចក់សម្រាប់ពេលគេវាយវាលហែកស្បែកយើងនឹងគេដាក់មកតលើព្រះសេរសារបស់ព្រះ
นั่งมากอดนู้มันมากอดทั่วพิมีมากอดมีบัลลามันจะด่าเลยกระบ้าวไวจีดไอบัลลาจอนั่งตรงดังกีทรวายได้ข้อมันตะมุยใบถึงอ๋อได้ถึงปีมวยมวยเจิงปีดับมวยนั่งกี่โยรมเพลงนั่งจัดนั่งเชียมนั่งตึกเฮอร์พระเยซูดังเต็งอ๋อให้นั่งพระเยซูนี่เย่จะมวยเย่อมปีเอาไว้อัตังการล่างปัตตายังขึ้นพระเยซูอภิคุณเปรียปีพรูพระเยซูเกิดอมปีเยิ้งพระเยซูปราบสาเวโจบริปโปโจโยกสาจนิจีรูปคายขยองพระเยซูบังไห้อมปีเอาไว้เรื่องรูปคายรบเปรียตรัสตูปันได้ตรงสบายสบายดาวิซาเอาไว้พระเยซูทั่วเอาไว้พระเยซูอาเกย์ทั่วช่วยยืนพระเยซูท่าตรอกไก่สำหรับเนรคเนียโจทั่วกิกนี่ทุกเชียร์สักเดย์รำลึกปีขยมจอสเปียยังตะตูน้ำพังปีช่วยยังรำลึกออมปีไว้ปริสูตะตูสำหรับช่วยสังครูยังอคุณเปรียมีนมวยตีดได้ให้ด้วยพระเยซูมีสายมีเชียงปิดดาวดับบ้องพระเยซูมีสายมีเชียงมาพระเยซูชีวิตนี้พระเยซูชีวิตนี้ปัญไตสำหรับช่วยสังครูเยี่ยงพระเยซูสักเจ็ดตะตู้ริงคายโดยเยี่ยงตะตู้ออกกอลจินิกอันนั้นจะเรื่องทำได้ว่าขยมพรับเนี่ยขยมเอ้ยเนี่ยรู้ว่าบันไดขยมขัดเชื่องขัดได้เจ้ามีแต่คลื่นหนึ่งกระบาสบายอ่ะอ่ะให้ด้วยปอบบ้าเหรยมเปรียบเทียบชิมวยไว้พระเยซูทั่วสำหรับยังพระเยซูชีวิตนี้ตรงไอเตอร์ขลังนาโกบานได้มากรุบขลังธรรมเปียวบานปันไตเปียวพระเยซูตัวตัวเรียงค่ายโดยยังตรงตรากาเนอร์ตะกมขลังมันดักมุนมันดักมุนอคุณเปรียบเปรียกัดมีนเรียงค่ายโดยยังนั่งอัดมีนเซรีเปียบโดยมุนเราอ่อนเชียงมีนเสรีเพียบปันแต่อดมีนยืนอันนู้มูลหายพระเยซูกาดชิมนู้นักน้องโยฮันชมพูดับพรำหนึ่งโคดับปีดับใบพระเยซูนี่เย่อมพิเศษกระเดสรลังนิจิสกเดย์บัญญัติระบอกขยมคืออายเนตรเคนีสรลังดอกนีตัววิ่งตัวมากโดยจีขยมบานสรลังเนตรเคนีได้คือมีเนตนาสมเตอร์กิจอลโอคือมีเนตนามีนสกเดย์สรลังทอมจิงนี่คือดาวเนตนาหนึ่งประตูชีวิต
ជំនួពួកសំឡាំងរបស់ខ្លួននោះទេពេលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសាវិតរបស់ទ្រង់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតព្រះយេស៊ូវជួយគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពិតមែនពីព្រោះទ្រង់ផ្ដល់ជីវិតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គេអំពីកិច្ចសន្យាថ្មីរបស់ព្រះកិច្ចសន្យាថ្មីរបស់ព្រះទ្រង់ដាក់ត្រានោះជាឈាមឬព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់

那我们他们的。ปรียจงเอายังคือเปรียพรีสัญญาจมุยงตรงสัญญาอภิเชษตรงมันประดาเจตเตตรงเลบังชีมระบาตรงประโลหะระบาตรงสำหรับเอาคิดสัญญาระบาตรงกาดลามคิดสัญญาโนบายึงจูดอตรงตรงเอาเองมีชีวิตออกก็จมวยตรงได้ยังทรกามีเพลิรมเลิกอมพีเพรทัวกาสำหรับสังครูยังวิปรุตยังจบระบบรัฐไก่ก่อนซักคำปรังเรียนสำหรับจบไม่เอาคำปรังโรซี่สำหรับทันเจมก่อนทันเจมคลูนนังมนุษย์คลาคำปรังโรซี่สำหรับซองอังการุทเนียคีนั่งมาปีเยื่อ revolve this little click อัมพีเอาไว้เพรียทัวร์สำหรับเยื่อเยื่อจะบารมอัมพีทั้งทั้งนี้เยื่อทรกาเมียนพลอยรมเล็กเยื่ออัมพีเพรียมีกำลังทำจริงทั้งนี้สำหรับชีวิตเยื่อตรงมีกำลังออกก่อจีนิกเพื่อยังอ่านบรรทุนในกรินท์ที่มวยชมพูดับมวยก็มาไปพรำเลยคราวดาวบานบริพกรุ่ยหายนู้ตรงก็ยกเป็นไปตัวชนะได้ได้บรรทุนท่าเป็นนิจิสัญญาทำไมได้ในชิมขยมโจทเวอร์โดยชนะรอลเวเลียนาดาวพักทักเจียสักใดรำลึกดาขยมโคมาไปประมวยเดบิดรอเวลีนาดาวเนรคณีบริพกนำปังนี่หายพักปีเปงนี่นู่ชมุทาสมดังปีสักใดสัตสกอตรบพองเปรอมจ่าตัวราบดอลตรงยิงมาเวงยังทัวนี่สำหรับสันดานเอาไปจำนวนยังยังจำนวนยังชื่อเปรียชัดเจียมมาเวงเปรียมันแล้วบองแต่งอสำหรับทุกเจ้ายังเปรียซื้อแล้วบองชีวิตระบาดตรงพี่ปลัวตรงจองเมียนอคาเยี่ยมมาเวงในนามยังจะน่าจะมวยตรงอันนี้จะสักใดสังเคราะห์ระบายยังขอมาไปเปิลบางจีเนตนาดาวบริพกนำพังนี้หรือพักปีเพ่งนี้พระอมจ่าใบมันกูดสมนุ่นนังเมียนต่อจุ่มปัวรูปองหายนังพระโลหะในพระอมจ่าเท่าไอ้มนุ่นระบุงคลุนI mel ruik sam bori pok nampang hai pak pi peng ni cha loik pok ko time sekadai beryat pi mpru mnu kla ke gat o khnyom chu hai khnyom tatu bon chmuay thuk hai khnyom sang kru hai khnyom ai thua ai banเปรียวพระเยซูยังมาเวงเปรียช่วยสังครูขยอมก็มีมนุษย์ชรานในข้างทายตัดบังเรียนโดยน้องเปรียวคลายเย็นช่วยโดยขี้ขยอมอดไอขยอมทั่วบ้านรวยเถกหายปันไตเย็นตรการำลึกอมปีหายด้วยยังทั่วบ้านรวยเถกปีพรัวยังจีมนุเป็นบาปยังตรกามีนเพรียเลี่ยงบาปประบอกยังมันธรรมดองเรียงโรดง่าย

ละอ้อบายยังรำลึกได้สาบาปนู่พระเยซูตรัสก่อนยังเกิดเป็นมันท่อมไทยยังลุยมันนัวทมุยหรือยังใจเกยธรรมมาตรแต่คอมพลิกได้สาเรื่องนู่พระเยซูตรัสก่อนนั่งทุกทอมเพียงใบจูนีน้ำปังนี่ช่วยรำลึกเยอะอมพีปียังประพฤติข้อพิจารณาบอกเพรียวิมีนดำไล่พิเศษนั่งพระเยซูจะเนบังทลายน้องอาคุณเพรียขยมจังเลิกน้ำปังนั่งทุกทอมเพียงทอมพีเอ็มใบชื่อนังอบคนเพรียมันโดยพระเยซูพระเยซูอบคนเพรียโดยสาตรงมีนักสะกดสำหรับยิงและยิงอบคนเพรียโดยสาพระเยซูสร้างยิงครุบดอลตรงสักเจ็ดสะกดช่วยสังครูยิงถึงออกนี้สมจรมอธิษฐานชิมวยเขียงอาพระบบดาในทันสัวทั้งไงนี้ยังเลือกทุกทำเพียงใบชื่อนี้จินิมิตรูปอัมพีพระโลหะระบบพระเยซูนั่งนำพังนี่อันมีนตั้มใบยังเลือกอันนี้ได้เพราะอันนี้ช่วยยังนักเคยระบุว่าพระเยซูตะตุกนองคืนระบบตรงดาวิสาวประบาประบาเฮียงยังขยมจองสมเพรียช่วยเลือกเล่นโตเฮียงปีปรวยยังก็บาปมันใส่ทุ่นไทยปัญญายังเพลิกได้สาบาปยังประพฤติพระเยซูตรัสก่อนแต่ทั้งนี้ยังออกไปคนเพรียนั่งยังสมเพรียเอาไปเพรียบในบริษัทสันทัดในจมวยยังรหัสของพระเยซูยังมากนั่งสมเอาไปทั้งนู้ชับนัดดอกตัวบังคมโอ้พระคุณพระเอกนองนี้พระเยซูอาเมนขยมสมเนจทุ่มปีเนะมาช่วยอาเจียลดลุนกระลุนมาช่วยนั่งช่วยจูนตุกถึงไปอันบ่ายชื่ออายกิฮายยังช่วยจูนน้ำพังสมทุกถึงไปทุกทอมปีอันบ่ายชื่อนั่งน้ำพังดอลยังตะทูลถึงออกนี้วันยังยามนั่งพักชิมวยขณีบาสันพระเยซูอัดเดียงอัดมาภายในนี้นังอัดอยู่พร้อมสกอตในเลือดเชื้อชิคานสำหรับเยือนทั้งออกนี้ทั้งไงนี้ยังอัดสังคมพายจีบอมปองทั้งอ้อในคังเปรปุตมีสังคมไอ้แบบอยู่ในคังเปรปุตมีแต่ยังจับเชียร์รบพวนดองมีเวทนีรบพวนดองนั่งประหารแต่ยังไอ้สลับออกกอลชินิกสำหรับพอดพิเวทนีอันนั้นอัดมินสังคมไทยปัญญาดาวิซาบริยสือจอมายังมีสังคมสังคมแบบยังเด็กลุดยังสลับในชีวิตนี้ยังเคืองพระเยซูอยู่มากมันสำหรับดัดต่อดัดตัวนักคำนั่นเลยยืนตรงมากสำหรับเอาเยื่อทนายจมวยตรงเอาเยื่อมีนอมโนริกเรียหรือบัตรงครุบเปเวเลียสอคนเปรียพระอายังมีสังคมอายังตะทุกเสกได้สลางระบบตรงปีพรัวตรงจองอายังประดอลเสกได้สังคมนู่หนึ่งเสกได้สลางนู่ต่ออายเนปเซงอันนี้จีรังวอนได้ใส่ยูจูหนึ่งรังวอน

0: เลยมองถึงสำหรับยืนส้มเลยมองถึงสำหรับเพรียเนชริงบัดชมเรียงจองคราวส้มช่วยมามุกหนึ่งชริงมาบัดมุนยังอธิษฐานบัด
1: รีบสู้ปกไม้บางโอนส้มสวากรรมการกรรมวิธีอันตรกัมปีได้รีบรับองค์ปีชีวประวัติระบอบพระเยซูและดอกสร้างจึงปีประกอบปีลูกาขยมบาทหนึ่งอันปีชีวิตระบอบพระเยซูชีวะเล็กๆดูชนะในทั้งไงในขยมบาทส่งอันที่บรรตอในเวปีดับพรำจุ่มพุกตีพรำใบจับปีคอมวยดอกข้อมาเผยมวยหายข้อตั้งนี้ได้นั่งดีใจองค์ปีพระเยซูเป็นยศปีรัสนาได้องค์ปีกรอบปุ๋ยส่งอ้อยปกไม้บองโอนโจรุมสันดาบหรืออันที่มูลในขยมบาทด้วยทั้งเตย
2: ร้อยนุ่มหมอกตรงยิ้มเตอร์พระดายขนมกรุบกรองกรุบพุ่มจิ้มมวยนังปู่ดับปีเนี่ยพร้อมแต่งปรับดำนังละอปีนุโกเปรียก่อมิ้นสเตรคลาได้บานเชียปีอะไรอาศัยหายจุ่มงึบเซิงเซิงบ้านเตยจิ้มมวยได้กือมิ้นมาราหายทาเนะสระมะดาลาได้มิ้นอะไรปรำปีเจ้งปีเนียงมวยหนังโยอันเชียประปุนโคซามหาตลกสดันเฮโรดมุยซูซานมุยหายสตรายอตีตอตีตจิจรานได้ได้ยกตรอบคลูนมกจุยตรงกามีมนุษย์มกปิกรุบสรกประจุมขเนียไอตรงจินนั้นนั้นตั้นตับหายหนุตรงมินประบันตูลดอยเปียปริประโดยท่ามินเนี่ยปรูปูดมันเนี่ยจังเตปรูกำปงได้กวาดปรูหนุมินคลาทะเลจ่อตามเพลย์ระเกิดได้จวนหายสัตว์เลื้ออากาศก็มกจักสีคลาเตียดทะเลแต่เลื้อทมอการบนโลกลางนู่ก็กริมสวัดเตยปีปลูกเมียนทิพย์สามสอเมียนคลาเตียดทะเลแต่ก้อนดาบันลาบันลาก็ล้อลางจมูกหายรูปกตุบเวียเมียนคลาเตียดทะเลแต่เลื้อได้ละออก็บนโลกล้อลางบังการพาพลายบานมุ้ยจีมวยรอยเพียการตรงมีประบันตูสักใดแต่งนบสระจะหายนุก็บันลื้อวิจาธาเนนาได้มิ้นตระเจี๊ยสำหรับสดับเอาสดับจ่อปุษะตูลสู้ตรงธาเปียบเรียบนี่เงินในโดยมันเด็กตรงชลายธาไอเนรอเขนียประบ้านประเตียนเอาสควอลออกตั้งกาอันกบังรบบอนกอตรงหายตายบ้านสำแดงดอนเนไอเตียนได้เปียบเรียบประโดดวิ่งดำใบกาหน้าเกเขินนุมันเขินวิ่งหายกาหน้าเกลือนุมันหยุดลายหรือไอเปี๊ยริประโดดนี่คือสร้ายอย่างนิทาปุ๋ยนุคือเปรียบบรรทูลไอปุ๋ยเนี่ยได้ตัดตัวตามเพลย์คือจีอ้อเนี่ยได้บานลือรุ่ยอาระมุกเฉาะยกเปรียบบรรทูลปิจัดเกเฉินเตยกลายเกจื้อหายบานสงกรัวไอ้ปุ๊เนี่ยได้ตัวตัวนั่งเลือดหมอคืออ้อเนี่ยได้ก้าวนาลือประบันตูลหายหนูก็ตัวตัวได้อมหนอแต่มิ้นจะหรือสอบเกเชื่อนั่งใต้มุ้ยสระบอกปนนอกลูกก้าวมิ้นสกัดได้ลูกบุ๋งหนูเกรอสายจับเต๋อเวงไอ้ปุ๊ได้ทะเลตะขนงบันลาคืออ้อเนี่ยได้บานลือรู้จังเต๋อหนูสกัดได้ควักควายนั่งทรัพย์สมบัติหายนั่งสักใดสราบสราในชีวิตนี้ก็โจรมกตุบจัดมันเอาบังการพ่อพลายดอกปิ้งลิงบานลายแต่ปุ๊ดแนนเลือดได้ละอคือปุ๊ดเนี่ยได้มิดจัดเตี้ยงตรังละอก่อนลื้อเพื่อบรรทูลหายยกจัดตกดะรุดบังการพ่อได้สักใดอัดทนวิ่งขมิ้นเนี่ยน่ะอัดจังเกียงรุดยกพังหมกกรบตรีหยกแต่ดะในกรองเกรลายเกตัยดั้งเลยเชิงจงเกียงวิ่งดำใบอ้อยอ้อเนี่ยนาได้โจหมกบ้านเคยปนลือพลือบัดเคลื่อนเอาไว้เละกำบังได้มันเติร์กบ้างสำแดงเฉยหรือเอาไว้ชี้สำงัดได้มันเติร์กเอาดังหายหยกติดดั้งเนยปนลือหนุกลายดูชนะเติร์กเอาประหยัดได้เนี่ยรอคณีลือจีอย่างนาบัดเนี่ยนาได้เมียนเกย์หนังเอาดอเนี่ยหนุกปนตายเนี่ยน่าได้ขมียนนุหนึ่งดอกโยกเตียงระบบได้เมื่อเติดด้วยชินเนี่ยนุมีนฉันพอง

0: ខ្ញុំចង់ចុះទៅខ21ពីព្រោះខពី11ដល់21និយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយឲ្យយើងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់វាធ្លាក់គ្រប់កន្លែងសំដៅចំពោះ18ខ21វិញនោះមានទេវតាខ្លាំងពូកែមួយរូបបានលើកថ្មដូចជាថ្មក្បាលកិនយ៉ាងធំទម្លាក់ចុះនៅក្នុងសមុទ្រដោយពលថាទីក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំនឹងត្រូវបោះទម្លាក់ទៅដោយកំហុកយ៉ាងដូច្នេះគេនឹងរកទៀតមិនឃើញឡើយក៏នឹងគ្មានឬសំឡេងនៃពួកអ្នកចាប់សង្ឃច្រៀងចម្រៀងផ្លុំក្លួយនិងត្រៃនៅក្នុងឯងទៀតឡើយហើយមិនឃើញមានជាងណាដែលធ្វើការអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងឯងឬលើសួរក្បាលកិននៅក្នុងឯងទៀតឡើយនឹងគ្មានពន្លឺចង្គៀងណាភ្លឺនៅក្នុងឯងឬលើសំឡេងប្តីប្រពន្ធថ្មងថ្មីនៅក្នុងឯងទៀតឡើយតបិតពួតចំនួនរបស់ឯងនោះជាអ្នកធំនៅផែនដីពីព្រោះអស់ទាំងសាបានរំវែងដោយសារការមុនគុំរបស់ឯងរីឯនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺមានសត្វតៃឈាមនៃពួកហរានិងពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងឈាមនៃអស់អ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅផែនដីដែរបើយើងមើលរឿងនេះយើងឃើញវាតតងជាមួយព្រះវិហារយើងមានរឿងបទចម្រៀងធ្វើក្នុងព្រះវិហារយើងមានជាងធ្វើការជាងធ្វើការគ្រប់កន្លែងបន្តែបើយើងឃើញព្រះវិហារខាងកាតូលិកយើងដឹងគេមានជាងច្រើនធ្វើការពីព្រោះគេធ្វើព្រះវិហារស្អាតមែនទែននិងធំមែនទែនយើងឃើញមានគេរៀបការនិងគេប្រើព្រះវិហារសម្រាប់រៀបការនិងយើងឃើញជាងគៀងខាងព្រះវិហារកាតូលិកគេនឹងអុយទៀននៅក្នុងព្រះវិហាររបស់គេនិងដាក់វានៅមុខរូបចម្លាក់របស់ព្រះយេស៊ូវរបស់ម៉ារីនិងរបស់ពួកបរិសុទ្ធផ្សេងរឿងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះជួយឲ្យយើងឃើញអានេះនិយាយអំពីព្រះវិហារកាតូលិកនិងគ្រប់ទាំងអស់គេធ្លាប់ធ្វើបានបាត់ទៅហើយដោយសារព្រះបានទម្លាក់វេទនា7មុខនៅផែនដីនេះពួកគេបានសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធនិងពួកហរាជាច្រើនយើងធ្លាប់និយាយអំពីរឿងនេះគេមានគេគិតក្នុង2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយខាងរ៉ូមនិងខាងកាតូលិកសាសនាកាតូលិកបានសម្លាប់អស់ចំនួន50លានអ្នកដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេព្រះបានឃើញនិងព្រះបានរៀបចំសង្សារបាប៊ីឡូនរលំហើយគេបានចូលថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់និងអរៈអសោយហើយគេបានប្រាមុនគុំគុំចូលជាមួយគេជួយព្រះហៅមនុស្សចេញពីគេនៅកម្ពុជាយើងអត់សូវមានមនុស្សចូលខាងកាតូលិកទេប៉ុន្តែយើងមានមនុស្សចូលក្នុងសាសនាថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ដូចពួកកាតូលិកថ្វាយបង្គំរ៉ាក់ ปราโมนคมยืนตรงกับฮาวกีเจงได้ฮาวกีจะจมวยเปรียดาจมวยเปรียในจมพูมุกเปรียปีพรูเปรียมันจองเคลื่อนกี่ปีนี้ปันได้บาเกอัดขายพรายกี่ตรอยปีนี้ตายในขนมยอห์นชมพูบะชมพูบายนั่งโคดอกประมวยเปรียตาดาวิซาตรงสระลังภายในนี้ตรงอายพระริชบัตราพระเยซูจอกมาภายในนี้หนึ่งบาปเพลย์สังครัวมโนเนตนาบันชูพระเยซูจีเปรสังครัวเนตนูไอสังครัวบานหนึ่งทัตูชีวิตออกกอลเกออตรากาเฟเนตัยยังจีเนตชูพระหายยังมีงคางีพิเศษยังตรายสายดำนังโอเคนั่นช่วยจับตายเกย์นั่งน้อมเกจิงปีติกรองบาบิลอนปีศาสนาตัวไทยนั่งจอลนั่งน้อยสมอตรองชิมวยเปรียขยมจองซออธิษฐานอะไรนั่งซอมเปรียช่วยยิงเทงอกเนียบานทุ่บริเวณอิมบาร์สัตนั่งอมไนท์ทอมนั่งคลั่งปีเปรียสำหรับยิงไอมีนเช็คคาลาฮานเพื่อขังเงินนี่รวยนั่งเปรียอิงมากเองสมจรวมอธิษฐานจะไม่ขยมอะไรอาเปรียบอิดาโนทันสูทั้งไงนี่ยังบางคืนเจ็ดระบบตรงมีนไม่ตากรณาตรงมันจองเครื่องมนุษย์เป็นเนตเตอันนี้มลหายตรงบันหาเยิงเตยจุยพรับเกยกินเอาคอกคลังหายกินเอาคลังรถล้มหายกิตรกาจริงนั่งเตยตามพลอยระบาดตรงยังมันไอทั่วข้างเงี้ยนี่บาปเรื่องนี้บาร์สัตมันช่วยยังนั่งยังเคยกัดสัญญาระบาดเพรียนไอกระองชมพูตอบไปตรงบานไอข้างเงี้ยนี่มีอำนาจทอมอำนาจนี้ยังอยู่มาปีเรื่องนี้บาร์สัตสมตรงช่วยเอาไอ้เปรเวนอิมบาร์สัตสันตัดในเลยองคลังจียงในสมัยสาเวรปอบเรียสำหรับยองทางออกเนียมไอ้มีนชิดคาลาฮานหนึ่งเตยพรับเกยหนึ่งช่วยน้อยน้อมเกยเอาไอ้กีโจขนองนอกโครปอบเรียเอาไอ้กีคลายตะกอนรปอบตรงหนึ่งเอาไอ้กีบานสังคมอมปีชีวิตออกกอในทางไอ้พระเยซูยังมากเองยองดังเพื่อยังทั่วข้างยังนี่เกี่ยไอ้บีบเบียนยังอันนี้มูลหายยังสมตรงช่วยเอายังมีเจ็ดคาลาฮานสำหรับยังอัดคลาดเกย์ว่าเกี่ยบีบเบียนยังดังเกี่ยบีบเบียนเพรย์ยิสุดาเพื่อทรงในภายในนี่สมเอายังสลบบอดนั่งมีเจ็ดคาลาฮานตัวเพรย์ยิสุยังขยมสมนิทังออกนั่งนิมเพรย์ยิสุอาเมนอคุณจราบบังปอนขยมสังคมยังจูบขณีเทียสัปดาห์คราวนั่งยังเรียนปีชมพูดอกพรมบุญมีนแต่บุญชมพูดเตี้ยนั่งยังบานเรียนปีวันนับเอาหายบันไดเปย์ยังชอบหายปมอ่อนตรายเรียนมาดองเตี้ยเคลื่อนไหวฉันดองเตี้ยปีพรุ่งเปย์ยังเรียนฉันปีชมพูดนิมวยขนมปีวันนับยังบานยูชบะอมปีเอาไว้ตระแคดล่างมันปรีสุยมากดังยังดอลทั้งไงนู้ฮายยังตรากายอยู่อมปีเอาไว้ยังเคืองกาลานในภายในยังสำเพริบติมปอจุบคณีเทียกราย
1: สำเรียบสัวปุ่มแม่องปอน
2: Hello all beloved people
1: ตาปุ่มแม่องปอนกระทาหรือจ้างออยเกยบำรายังหรือออยยังบำรายเกย
2: Do you think that God wants other people to serve us or wants us to serve others?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅគ្រាមួយប្រពន្ធរបស់លោកសេបេដេគាត់នាំកូនទាំងពីរមកឯទ្រង
2: ់ The mother of Zebedee's sons came to him with her sons
1: ក្រាបថ្វាយបង្គំទូលសូមសេចក្តីមួយ
2: Kneeling down and asking something from him
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកចង់បានអ្វី
2: And he said to her What do you wish?
1: គាត់ទូលថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យកូនខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរនេះ
2: She said to him, grant that these two sons of mine
1: បានអង្គុយមួយខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងទ្រង់ក្នុងនគររបស់ទ្រង
2: ់ May sit one on your right hand and the other on the left in your kingdom
1: តែព្រះសូមមានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ពីសេចក្តីដែលអ្នកសូមទេ
2: But Jesus answered and said, You do not know what you ask.
1: តើអ្នកអាចនឹងផឹកអំពីពែងដែលខ្ញុំរៀបនឹងផឹក
2: Are you able to drink the cup that I am about to drink?
1: ហើយទទួលបន់ជ្រមុជដែលខ្ញុំទទួលបានឬទេ
2: And be baptized with the baptism that I am baptized with?
1: គេទូលឆ្លើយថាទទួលបាន
2: They said to him, We are able.
1: នៅត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងផឹកពីពែងខ្ញុំ
2: So he said to them, You will indeed drink my cup.
1: ហើយនឹងទទួលបន់ជ្រមុជដែលខ្ញុំទទួលមែន
2: And be

ให้เข็มดับซัดจาสลอมจูตะยงเจนี้ปุ่มไม้บองโอนจังดับตาตะยงเจตะเต้กับบ้านใบดับซัดกับบ้านได้แต่เข็มจังดับซัดจมูกปุ่มใบวิมินรูจิตช่างไงแต่ภาษาปุ่มไม้บองโอนจูจับซัดดับตาตะยงเจตะมูกกับบ้านเข็มดับตาบูเข็มดับตาอ้อตามาดองให้ខ្ញុំសូមដាក់ស្ករក្រហមបន្តិចស្ករត្នោតទឹកស្អាតពីខ្ញុំដាក់នេះជូតចាំជុំ7ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់វាទាំងអស់ក៏បានឬមួយក៏ចង់យកទៅទឹកមិនដាក់គ្រាប់ខ្ញុំស្រង់យកទៅទឹកទេខ្ញុំយកគ្រាប់ចេញ